0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: นใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอ

0: Clint 104.5 น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: ซิงเกิลจากส้มมารีครับกับถ้าคนจะใช่มันก็ใช่ไปนานแล้วในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับรับชมหูฟังนะฮะ Good Morning เลยทั้งทุกคนที่ Stay Tuned กันที่น้ำปัด 104.5 รวมถึงทางออนไลน์ flexconnect.net Application Flex Connect ครับ3ช่องทางหลักๆนี้เลยนะฮะในการ Connect กันกับเพลงเพราะๆที่เปิดให้ได้ฟังเป็นที่เรียบร้อยเปิดชั่วโมงนี้มาด้วยอิงวรันธรนะฮะกับถ้าเธอรักใครคนหนึ่งก็เป็นเพลงจากปรากฏการณ์เรื่องนึงเลยนะฮะบุพเพสันนิวาส2นะฮะแล้วก็อีกหลายๆเพลงเลยจัดให้เรียบร้อยแล้วก็แน่นอนครับอยู่ด้วยกันจนถึง11โมงครับกับการรับสายหน้าใหม่ด้วยท้ายชั่วโมงที่3ของแบมเหมือนเดิมเลยนะฮะก็ขอเพลงก็ได้ครับผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะ
1: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: เสด็จสู่ทิพสถานคันไลลาทรงเป็นเพื่อนพึ่งพามาทุกสมัยทุกโครงการประสานสุขประสานพระไทยประสานใจเจิมพจงองค์พึ่งพาเสด็จทรงสถิตในหทัยราชทิพสถานพิมานมาศปรารถนาดำเนินรอยพระประสงค์จงเจตนาน้อมสการับพระองค์ทำรงนิรันดร์น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารและพนักงานบริษัทปตท.จำกัดมหาชนและบริษัทในกลุ่ม
3: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับ
4: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
5: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
4: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
5: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสหรือเป๋า

0: ั่ง
1: ส่งก่อนรวยก่อน
0: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
1: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

0: พร้อมมากๆอีกหนึ่งเพลงเลยนะครับมาแนะนำให้ได้ฟังกันจากมังครับฟีทริงกับพี่ไฮอาภาพรนี่คือคิวปิดคิวปิดครับก็เป็นการขอฝากตัวอีกครั้งเลยนะครับเพราะว่านี่เป็นการก้าวสู่การเป็นศิลปินเดี่ยวแล้วก็อัลบั้มแรกนะฮะกับมังโก้นี่ให้ได้ฟังกันแล้วเลยนะครับแล้วก็เพลงนี้ก็แนะนำให้ได้ฟังกันด้วยก็มันมากๆอีกหนึ่งเพลงเลยนะฮะมังโก้ผลงานที่เขียนจากปลายปากกาของหญิงสาวยุคใหม่ครับแต่ก็ยังคงความภาคภูมิใจในรากเหง้าแล้วก็ความเป็นไทยนะแล้วก็ตัวตนของเธอที่ไม่เคยทิ้งเอาไว้ข้างหลังเลยนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยฮะกับเพลงนี้ Cupid Cupid Flex Recommended Flex Flex Recommended Recommended
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธ

0: เวลาในชั่วโมงแรกครับ3เพลงนี้รอฟังกันต้นชั่วโมงหน้า Stay tuned ครับกับผม FJ Bam ที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน

0: ตับอ่อนแอรู้ตัวช้าไปอาศัยเกินแก้มีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณท้องกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครธน Hospital หรือ Media Addict Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร024509999
1: ขอให้พลังอำนาจพารตนาใจช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
2: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
3: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
1: นี่แหละครับบอส
2: แต่วงกำลังเจ๋ง
1: นี่ห้องซ้อมของเราจริงเหรอครับ
3: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง R Wolf ของพวกเราน
4: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
2: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3:30 ทางช่อง GMM 25เริ่ม20 มิถุนายนการคัดทางอาชีอี
5: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trent 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
1: 10 10 45 non-stop music 10 playing hit 45 นาที

0: แค่ฟัง Flex 104.5 ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีกับ Flex Delivery
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้
0: ที่ Flex 104.5

0: ซิงเกิลจากปันครับกับ Living Death จัดให้แล้วในช่วงนี้1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับชั่วโมงที่2กับผม FJ Bam ครับรายงานตัวเป็นที่เรียบร้อยฝากชาว Flex ล็อกคิวไว้เลยนะครับวันที่3กรกฎาคมนี้ไว้ให้ดีๆเลยครับเพราะว่า6หนุ่มเสือเด็กนี่82 Major Rapper Rookie ตัวตึงนะฮะ ระดับพวกทำถึงฮะจะมาบุกสาดความหล่อแล้วก็ Energy บ้าพลังกันแบบสดๆเลยที่ Flex 104.5 ครับพร้อมชวนทุกคนเนี่ยไปคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเขาด้วยตัวเองเลยนะฮะบอกเลยว่าวงนี้บนเวทีเนี่ยแรปดุเป็นเสือฮะแต่ตัวจริงเนี่ยน้องคือหมาเด็กสายฮาขยันสร้างมีแบบไม่หยุดเลยนะฮะใครที่อยากเห็นความน่ารักโบ๊ะบะนะฮะพิสูจน์ความหล่อสร้างเรื่องแล้วก็คาริสมาสุดกวนของพวกเขากันแบบสดๆที่หน้าสตูดิโอครับติดตามรายละเอียดที่เพจ Flex Connect แล้วก็อย่าลืมครับไปสะสมคอยแล้วก็รีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอป Flex Connect ไว้ด้วยนะ
1: 1045 Non-Stop Music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโบเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคุโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โรสกับโรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: นี่นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: ซิงเกิลจาก Fellow Fellow ครับมาแนะนำให้ได้ฟังกันนี่คือเพลงรักเพลงแรกในปีนี้จาก Fellow Fellow เลยนะฮะซึ่งได้ฟีเจอริ่งกับI For Eve กับเพลงนี้ Bloom ครับก็เป็นการเอาคอนเซปต์ของการมอบดอกไม้มาเล่าให้ฟังนะถึงแม้ว่าหลายๆคนก็รู้สึกเหมือนกันนะดอกไม้เนี่ยแม้ว่าแบบจะเหี่ยวเฉาแป๊บเดียวก็เหี่ยวเฉานะแต่ว่าเพราะมันก็ช่วยให้เราได้เห็นคุณค่าของความสวยงามที่อยู่ตรงหน้าในปัจจุบันนี่แหละกับเสน่ห์ของดอกไม้นั่นเองนะฮะกับ Bloom ครับ Flex Recommended
1: Flex Flex Recommended Flex Flex

0: เวลาในชั่วโมงที่2ครับ3เพลงนี้ต้นชั่วโมงหน้า Stay tuned กับผม FJ Bam อีก1ชั่วโมงครับที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slug Kiss และ Sound Sleep บัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
2: Flex Leg Recommended This Week
3: When I น้อยใจ Level

0: ติดตามเพลย์ลิสต์ T-Flex Recommend ได้ทุกสัปดาห์ T-Flex 104.5
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
0: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้
1: ติดตามให้ดีช่วงโมงนี้ที่ Flex 104.5

0: ซิงเกิลจาก Boy Boy ครับ featuring กับ Billkin นี่คือ I'm okay not okay ในช่วงนี้ครับ 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่3แบบนี้ในเวลามารับสายหน้าใหม่สำหรับกิจกรรม Flex Delivery แล้วนะฮะลุ้นไปพร้อมๆกันครับว่าผู้โชคดีประจำวันนี้ถ้าลงทะเบียนไว้แล้วมีลุ้นนะฮะกำมือถือไว้แน่ๆเลย
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: ผู้โชคดีในสายแล้วไปคุยกันเลยกับคุณปุ๋มสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: คุณปุ๋มสบายดีนะครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ยินดีด้วยกับการเป็นผู้โชคดี Flex Delivery พร้อมฟังไหมครับว่าจะได้รับอะไรไป
2: พร้อมค่ะ
0: เยี่ยมเลยก็เป็นการส่งความฟินแบบยกออฟฟิศนะฮะให้กับคุณปุ่มแล้วก็เพื่อนๆด้วยเลยครับกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงครับและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมๆให้การทำงานในทุกๆวันแบบเป็นกู๊ดโมเมนต์เลยนะฮะของทุกคนเลยพร้อมความหวานจากร้านคุโมแลบครับที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลแล้วก็ชีสเค้กช็อกโกแลตและบาสออริจินอลครับแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานนะฮะจากร้านมูเน่โรกับโรแฮนครับอย่างมูเน่โรวานิลาและก็โรชาโคมัทฉะแล้วก็พุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งอีกด้วยนะครับผมให้กับคุณพี่เลยยินดีด้วยอีกครั้งนะครับ
2: ขอบคุณค่ะ
0: ทานให้อร่อยนะฮะแล้วก็ชวนเพื่อนมาร่วมสนุกกับ Flex Delivery ได้ตลอดเลยครับผม
2: ได้ค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: จากกันแบบนี้เลยนะฮะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เขาก็ต้องขอขอบคุณด้วยกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
1: Yeah right Flex Delivery

0: ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: เฟล็กซ์เดลิเวอรี่ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแล็บและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน TrueVision Now และ TrueVision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
4: คอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Buddha Bless ให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร Regular Ticket 899บาทบัตร Free Flow Ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
0: Flex Recommended.

0: พาทุกคนแบบว่าดำดิ่งกับห้วงอารมณ์ความเศร้าอีกครั้งเลยนะฮะสำหรับ Her Peace จัดให้ครับกับเพลงนี้ไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงครับ Star Lost นั่นเองนะครับมา recommend ให้ได้ฟังกัน Flex Flex recommended
1: Flex Flex next hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ของเราในช่วงแบมแล้วครับแต่แน่นอนเพลงเพราะๆยังมีอยู่เพียบเลย Stay tuned กันยาวๆตลอดทั้งวันเลยนะครับที่นี่ที่เดียว Flex 104.5 ครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยกอบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับกอบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
3: ป๊อปคอร์นป๊อปป๊อปคอร์นเอ๊ะ
4: ป๊อป

0: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 Non-stop music
1: 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: เธอบอกให้ฉัน

0: เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ FJ Patter นะครับชอบมากๆเลยแล้วก็น่าจับตามองมากเพราะว่าเขาเป็นคนที่ความสามารถล้นมากจริง
1: ๆ
0: นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเพลงนะครับเรื่องการแสดงอันนี้คือยืนหนึ่งจริงๆนะฮะกับเพลงที่จบไปเมื่อสักครู่เพลงที่มีชื่อว่าโคจรด้วยรักนั่นเองครับยิ่งตอนนี้เดอะแก๊งเขากำลังทำละครเวทีด้วยเนาะก้อยนัตตี้ดีมนั่นเองนะครับใครที่เป็น FC หรือชอบในเรื่องของละครเวทีนะครับศาสตร์อาจจะเป็นแค่คนชอบดูละครเวทีก็ได้เช่นเดียวกันทุกคนสามารถไปดูรอบนะครับอาจจะมีที่นั่งหลงเหลืออยู่บ้างนะครับตอนนี้เข้าใจว่าน่าจะใกล้เต็มแล้วนะก็ไปจองกันได้นะครับแล้วก็ไปอุดหนุนอุตสาหกรรมครอบครัวของพวกเรากันเยอะๆนะครับฝากไว้ด้วยนะจ๊ะเอาล่ะครับและนี่ก็คือเพลงที่ FJ Patter นะฮะเปิดให้ฟังในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 ครับทุกคนต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่วงของ FJ Patter อย่าเป็นทางการด้วยนะฮะ 11:00 น.ถึง 2:00 น.วันนี้อยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมอย่าลืมขอเข้ามานะครับ
2: 1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
3: พวกเราไลค์แค้นขอเป็นตัวแทนเจนใหม
4: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
3: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
3: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
6: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
7: ตับอ่อนแอรู้ตัวช้าไปอาศัยเกินแก้มีเดีย

เด็กร่วมกับโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณท้องกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครธน Hospital หรือ Media Addict Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร024509

0: คำว่าน้อยใจมันเหมือนคำพูดที่มันพูดออกมาง่ายเนาะแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นคำพูดที่สื่อสารออกมายากเหมือนกันนะครับ
1: wow.
0: เข้าใจทั้งหมดเลยแล้วก็เข้าใจเรื่องนึกออกเลยนะครับกับเพลงนี้ครับผม When I น้อยใจจากเลเวลนั่นเองนะครับที่เอามาฝากกันในท้ายชั่วโมงนี้ด้วยนะครับในช่วง Fake Recommended ครับ
2: Flex Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour
0: ในต้นชั่วโมงหน้า Fake Next Hour นะครับเตรียมเพลงไว้รอเราด้วยกับสามเพลงนี้ครับ

0: 3เพลงนี้นะครับได้เจอกันแน่นอนในต้นชั่วโมงหน้าเดี๋ยวพักกันสักครู่แล้วกลับมาฟังกันต่อได้เลยนะฮะที่ Flex 104.5 นะครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนคลื่นไปไหนนะ
1: Flex Flex Next Hour แจกประนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Jobไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่เดอะล็อบคลับสปอร์ตและโซเชียลคลับดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆที่ Flex 104.5
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: เฟกซ์ท็อกสัปดาห์นี้นะครับฝากชาวเฟกซ์ล็อกคิววันที่3กรกฎาคมนี้ไว้ให้ดีๆนะครับเพราะว่า6หนุ่มเสือเด็กนะครับจาก82 Major แรปเปอร์ลุกกี้ตัวตึงระดับพวกทำถึงนะครับจะมาบุกศาสตร์ความหล่อและ Energy บ้าพลังการสดๆที่นี่เลยเฟกซ์ล็อก 4.5 นะครับพร้อมชวนทุกคนไปคอนเสิร์ตใหญ่ของเขากันด้วยตัวเองด้วยนะฮะบอกเลยว่าวงนี้เนี่ยบนเวทีแรปดูเป็นเสือแต่ตัวจริงนะฮะเขาคือน้องหมาเด็กสายฮาที่ขยันสร้างมีกันไม่หยุดเลยทุกคนใครอยากเห็นความน่ารักโบ๊ะบ้าแบบนี้นะคะพิสูจน์ความหล่อสร้างเรื่องและคาริสมาสุดกวนของพวกเขากันสดๆได้ที่หน้าสตูดิโอของเราเลยนะฮะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Fake Connect นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปสะสม Fake Coin แล้วก็รีดีมเข้ารับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอปพลิเคชัน Fake Connect กันด้วยนะ
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
3: Flex 104.5

0: ทิ้งท้ายด้วยซิงเกิลนี้นะครับจากปาล์มมี่นั่นเองครับผมกับเพลงที่มีชื่อว่าหลุมอากาศเดี๋ยวไปฟังเพลงกันต่อเพราะๆทางแอปพลิเคชันของเรานะครับใครที่ยังไม่ดาวน์โหลดรีบเลยนะครับ Fix Connect นะครับดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Google Play Store ในนั้นมี2 request ด้วยขอเพลงได้ตลอดทั้งวันเลยนะจ๊ะฝากไว้ด้วยนะครับ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพ บกพลปตอ FM 104.5 MHz
2: นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: ซิงเกิลจากทีแมนดาวนะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าเพลงรักนั่นเองครับผมที่จบไปเมื่อสักครู่นะฮะเพลงสุดท้ายที่เอเจพัตเตอร์เอามาฝากกันในชั่วโมงนี้ด้วยฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับชาวเฟคครับผมล็อกคิวไว้ด้วยนะ3กรกฎาคมนี้6หนุ่มเสือเด็กจาก82 Major นะครับแรปเปอร์รุกกี้ตัวดังที่ทำถึงมากๆนะครับจะมาบุกแล้วก็มาโชว์กันสดๆนะครับที่ Flex 104.5 ในช่วง Flex Talk นะครับติดตามรายละเอียดได้ที่ Facebook Fanpage นะครับ Flex Connect กันเลยนะฮะชั่วโมงนี้อยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมอย่าลืมขอเข้ามาได้เลยที่ Flex 104.5 นะครับ
1: 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแล็บที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลต

0: โฮมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโรลเค้กผงถ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเน็กโก Holistic and Grain Free
3: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยาน
4: ี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ

0: เสียงพอๆแบบนี้จะเป็นใครอื่นไม่ได้นอกจากซาร่าซารุล่านั่นเองนะครับเพลงใหม่ที่ FJ Putter แนะนำให้ฟังกันด้วยในชั่วโมงนี้นะครับหน้าที่ฉันครับผมเพลงที่ FJ Putter นะฮะเปิดให้ฟังในช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives

0: 3เพลงนี้นะครับได้เจอกันแน่นอนนะครับอยู่อย่างเงาๆจากสิงโตนำโชคกับผมขอโทษละกันจากพี่พีกิจและบานปลายจากโบกี้เลออนด้วยนะครับขอส่งต่อให้กับ FJ ญี่ปุ่นในต้นชั่วโมงหน้านะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วทุกคนเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับในวีคหน้าเลย 11:00 น. ถึง 14:00 น. อย่างนี้3ชั่วโมงจะเต็มให้ทุกวันจันทร์อังคารที่ Flex 104.5 นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนะครับ
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: ารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์ 02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
1: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปต FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon

0: การไทยช่วยไทย plus ของเดือนนี้ที่ยอด 1,000 ในแต่ละเดือนเริ่มเดือนมิถุนาเดือนแรกไปจนถึงกันยายนเนี่ยจะไม่ได้ทบไปเดือนถัดไปก็หมายความว่าวันนี้ถ้าเกิดว่าใช้ไม่ครบโควต้าก็คือตัดทิ้งเลยนะคะก็เสียสิทธิ์เดี๋ยวพรุ่งนี้เริ่มต้นกันใหม่ก็คิดว่าร้านค้าเล็กๆเนี่ยก็เตรียมตัวแล้ววันพรุ่งนี้อาจจะกลับมาคึกคักกันนะคะเพราะว่าไทยช่วยไทยก็ช่วยได้เยอะเหมือนกัน 60% จากยอดจ่ายวันละไม่เกิน200บาทนะคะรวมถึงใครที่ตอนนี้เนี่ยยังเหลืออีกเยอะก็เอามาใช้กับพวก delivery platform ได้นะคะเรื่องของการเดินทางถ้าใช้ BTS ก็ได้เหมือนกันเนาะแล้วก็มีอะไรอีกอ่ะก็หลายๆร้านค้าลองหาดูเซนว่าสามารถทำได้ยังใช้ได้อยู่นะคะยังพอมีเวลาถึง 5 ทุ่มเนาะส่วน delivery เหมือนจะ 3 ทุ่มนะยังไงก็อย่าลืมนะคะไทยช่วยไทย plus ถึงกันยายนคิดว่าหลายคนไม่ลืมอยู่แล้วใช้หมดไปตั้งหลายวันแล้วด้วยส่วนวันนี้ค่ะที่ยังไม่หมดคือเพลงเดี๋ยวมีอีกหลายเพลงทุกคนรอฟังกันได้ตลอดช่วงของ FJ Zen วันนี้เลยอยากฟังเพลงไหนเพิ่มเติมขอกันเข้ามาที่แอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะ
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ82ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com
2: Flex Delivery ลุ้นฟิน Im Free
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
2: Flex Delivery ลุ้นฟิน Im Free
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: ตับอ่อนแอรู้ตัวช้าไปอาศัยเกินแก้มีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณท้องกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครธน Hospital หรือมีเดียแอดดิกไทยแลนด์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02 450 9999

0: ซิงเกิลล่าสุดจาก Fellow featuring กับ R.I. 4 Eve นะคะนี่คือ Bloom เพลงรักเพลงแรกที่พูดถึงความเบ่งบานของดอกไม้เนาะการให้ดอกไม้กันการได้รับดอกไม้คนให้คนรับเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าสุดท้ายช่อดอกไม้มันก็ต้องเหี่ยวเฉามันก็ต้องถูกทิ้งไปแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความสวยงามความรู้สึกสดชื่นความรู้สึกดีที่เราได้รับได้ให้ดอกไม้นะขณะนั้นนะคะก็เป็นเพลงที่พูดถึงคุณค่าของความรักที่มีอยู่ในปัจจุบันแหละที่เราต้องให้ความสำคัญมากที่สุดนะคะถึงแม้ว่าเรารู้ว่าสุดท้ายเนี่ยมันอาจจะต้องมีวันจากลาหรือโลกมันก็ต้องจบลงไปนี่คือ Bloom อีกหนึ่งเพลงที่อยาก recommend ในช่วงนี้ค่ะ Flex Recommended
1: Flex Recommended

0: อนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Lifehouse Nostalgia Replay Presents Buddha Blessให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร Regular Ticket 899บาทบัตร Free Flow Ticket 1499บาทได้รับแก้วทัมเบอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
2: นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคม

0: นี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me
1: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาที

0: ค่อยได้โทรเพราะว่าโซเชียลมันเยอะบางทีคือแทบจะไม่ได้ใช้การโทรออกเลยอะใช้การแชทกันซะส่วนใหญ่นะคะซึ่งวันนี้ตรงกับวันโซเชียลมีเดียพอดีเลยทุกคน30มิถุนายนนะคะก็เป็นเหมือนกับโลกเราอะที่เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาแต่สิ่งที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยเซนว่ายังไงเราก็จะยังมีโซเชียลมีเดียอยู่ในมือต่อไปเรื่อยๆอย่างแน่นอน30มิถุนายนนะคะบริษัทสื่อและความบันเทิงระดับโลกเนี่ยเขากำหนดให้วันนี้ของทุกๆปีเป็นโซเชียลมีเดียเดย์ค่ะให้คนได้รับรู้ถึงความสำคัญของโซเชียลซึ่งขาดไม่ได้แล้วในทุกๆวันนี้นะคะมันเป็นโอกาสเชื่อมให้โลกเราได้แบบคอนเน็กกันเนาะเหมือนที่เรามีแอปพลิเคชัน Flex Connect ใช่ไหมแต่ถ้าพูดถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแพลตฟอร์มแรกเลยนะที่เปิดตัวนะทุกคนคือย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1997เลยนี่คือตามข้อมูลที่ฉันอ่านมานะเป็นแอปพลิเคเขาเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ใช้ชื่อว่า Six Degrees นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ณตอนนั้นแล้วก็มีโอ้โหมากมายเรื่อยมาเอาหลักๆเลยเนี่ยเอา MySpace แล้วกันเนาะที่หลายๆคนน่าจะรู้จักนะคะในยุคนี้เปิดตัวเมื่อตอนปี2004ก่อนหน้านี้ก็จะมี LinkedIn ที่ทุกวันนี้ก็ยังมีอยู่แล้วก็โอ้โหที่บูมมากๆเลยแน่นอน Facebook นะคะแล้วก็มาเรื่อยๆ YouTube Twitter Instagram Facebook นี่มีมูลค่าแบบมหาศาลมากๆในยุคหนึ่งที่ไม่มีใครที่ไม่มี Facebook Account ใช่ไหมแล้วก็มาจนถึงทุกวันนี้ที่ TikTok นี่แหละมาแรงมากๆฉันน่าจะพูดครบทุกแพลตฟอร์มที่เป็นแพลตฟอร์มหลักๆแล้วเนาะคิดว่าน่าจะมีทุกแอปกันแหละในเครื่องของทุกๆคนแต่อย่าลืมโหลดแอปพลิเคชัน Flex Connect กันเอาไว้ด้วยนะไหนๆวันนี้ก็โซเชียลมีเดียเดย์แล้ว
1: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5
2: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
3: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกันเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
4: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
5: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโพสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสหรือเป๋าตัง
6: ส่งก่อนรวยก่อน
7: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
8: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
9: Lido Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slap Kiss และ Sound Sleep บัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway

0: ซิงเกิลล่าสุดจาก Pearl Peach นะคะนี่คือไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงค่ะดู MV แล้วก็เป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณพ่อกับลูกสาวเนาะเอามาถ่ายทอดเส้นเรื่องก็เป็นโอ้โหเส้นว่าลองไปดูแล้วกันอาจจะตรงกับชีวิตของใครบางคนด้วยนะคะแล้วเพลงนี้ก็อาจจะกลายเป็นอีกหนึ่งเพลงโปรดของแฟนๆชาว Flex 104.5 ด้วยเส้นทิ้งท้ายในช่วงนี้ค่ะ Flex Recommended Flex like Recommended
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: ย่าเพิ่งลา FJ Sen ไปไหนค่ะเพราะว่า3เพลงนี้ทุกคนต้องฟังกันต่อต้นชั่วโมงหน้านะคะที่ Flex 104.5 ในช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีมีไม่เคยได้ลาจาก Tree Man Dao รออยู่ค่ะ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
2: โทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
4: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้
5: เลือกอาหารแมวต้องโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
1: สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
7: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now

0: ใจเจ็บกับเขาซะให้พอจาก Euroboy TJ featuring กับกวินดีในช่วง1045 Nonstop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะคะอยู่กับเซนอยู่กับ Flex 104.5 ไม่เจ็บเลยสักวันเพราะอะไรมีแต่กิจกรรมดีๆมีเพลงโดนๆให้อยู่ด้วยกันแบบไม่เคยเหงาคอนเนคกันได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Flex Connect นะคะและแน่นอนว่าอีก1ไฮไลท์เลยที่ไม่อยากให้พลาดและอยากให้ทุกคนมีโอกาสได้เป็นผู้โชคดี Flex Delivery ค่ะเดือนมิถุนายนนี้แจกหนักมาก
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 Yeah right Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
0: มาถึงเวลานี้นะคะที่เอาจริงอาหารกลางวันอาจจะเริ่มย่อยแล้วนะสำหรับใครหลายๆคนแต่ไม่ใช่กับคุณปุ่มแน่ๆเลยเพราะว่าจัดหนักมากๆสำหรับ Flex Delivery ในวันนี้นะคะก็ต้อนรับคุณปุ่มกันเลยดีกว่าสวัสดีค่ะคุณปุ่ม
2: สวัสดีค่ะ
0: ยินดีด้วยอีกหนึ่งครั้งนะคะคุณปุ่มได้เป็นผู้โชคดี Flex Delivery ในวันนี้ได้รับรางวัลไปครบถ้วนดีเนาะ
2: ใช่ค่ะครบถ้วนค
0: ่
2: ะ
0: ค่ะได้ชิมครบไหมคะหรือว่าไม่ไหวเยอะเกิน
2: ไม่ไหวค่ะเยอะเกินค่ะกินไป 2-3 อย่างค
0: ่
2: ะ
0: ปกติแล้วคุณปุ่มเป็นคอกาแฟไหม
2: นิดนึงค่ะ
0: นิดนึงเนาะก็มีได้ทานอยู่บ้างได้เติมพลังด้วยกาแฟแล้วก็ของหวานใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: นี่ก็คือคุณปุ่มเป็นผู้โชคดีคนสุดท้ายสำหรับเดือนนี้เลยเพราะว่าวันนี้วันสิ้นเดือนมิถุนายนนี่ฉันอิจฉาคุณปุ่มมากเพราะว่าความฟินนี้นี่เหมือนเป็นการส่งความฟินยกออฟฟิศเป็นไปได้ไหม

0: คะได้แบ่งเพื่อนๆไหม
1: แบ่งค่ะเพื่อนๆทานกันไม่ไหวเหมือนกันเยอะมาก
0: น่ารักน่ารักมากๆเลยนะคะขอบคุณมากๆเลยที่คุณปุ่มติดตาม Flex 104.5 แล้วก็ได้เป็นผู้โชคดีในวันนี้นะคะงานยุ่งไหมช่วงนี
1: ้ยุ่งมากเลยค่ะ
0: ยุ่งมากเลย

0: มากมากเลยนะคะคุณปุ๋ม
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่เลยนะคะกาแฟกระป๋องเบอร์รี่ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์รี่เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนค่ะก็ส่งไปพร้อมกับความหวานจากร้านคูโมแลบนะคะที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลและชีสเค้กช็อกโกแลตและยังมีบาสออริจินอลแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเนโรค่ะกับโรเค้กแฮงคราฟอย่างเมนูโรวานิลาโรชาโคมัชชะและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งนะคะนี่คือเป็นหลายเมนูที่โหคุณปุ่มได้ไปต้องแบ่งเพื่อนๆนั่นแหละเพราะว่าเยอะมากจริงๆนะคะยังไงก็อย่าลืมทุกคนติดตามกันให้ดีๆกิจกรรม Flex Delivery เดือนหน้าวันพรุ่งนี้แล้วจะเป็นเมนูอะไรค่ะและช่วงนี้ต้องขอขอบคุณกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมๆยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: Yeah rightFlex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรีโดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย Flex Recommended This Week ไม่เคยได้ลา

0: ก็จัดเลย
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Zen ขอส่งความหวานจากร้านคูโมแลบที่อบชีสเค้กสไตล์ซูเฟลสดใหม่ทุกวันกับเมนูชีสเค้กออริจินอลเนื้อนุ่มฟูละมุนละลายในปากและชีสเค้กช็อกโกแลตรสหวานนำขมตามจากช็อกโกแลตนำเข้าจากฝรั่งเศสและบาสก์ออริจินอลเนื้อชีสเค้กแน่นๆกับครีมชีสนัวๆแถมยังเพิ่มดีกรีความหวานจากร้านมูเน่โบรสกับโบรเค้กแอนด์คราฟต์อย่างเมนูโบรวานิลาหอมกลิ่นวานิลาแบบธรรมชาติโบรชาโคมัทฉะที่ผสมผสานความเข้มข้นของมัทฉะกับความละมุนของครีมจากนมสดแท้ 100% ในเนื้อโบรเค้กผงผ่านจากไม้ไผ่แท้ๆและพุดดิ้งเนื้อนุ่มเด้งละมุนจากนมสดพร้อมเสิร์ฟความฟินยกออฟฟิศด้วยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอปแล้วลงทะเบียนตอนนี้ก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย

นี่คือคำนั้นอันเซตจากนนทนนนะคะก็เป็นเพลงที่เซนว่ามีความละมุนของอารมณ์มากขึ้นเพราะว่ามันเหมือนมีเสียงแอมเบียนอะไรบางอย่างแล้วก็มีความอบอุ่นเป็นกันเองแบบที่ก็คุ้นเคยกันดีเพราะว่านนทนนศิลปินคนนี้เขามีหลายคาแรคเตอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นคาแรคเตอร์ไหนเขาสามารถถ่ายทอดออกมาได้ดีเสมอพูดถึง MV ด้วยอันนี้เป็น MV ตัวสุดท้ายจาก Modo Spectrum Album ของนนทนนนะคะซึ่งเป็นการสะท้อนถึงความซื่อสัตย์ความจริงใจในความรักสำคัญมากนะทุกคนหลายคนน่าจะเชื่อมโยงได้เพราะมันสิ่งที่ควรจะมีเวลาเรามีความรักเราต้องมีความซื่อสัตย์ต้องมีความจริงใจใช่ไหมรอเลยค่ะเผื่อว่าหลายคนพร้อมที่จะออกเดินทางไปแชปเตอร์ใหม่ของนนทนนต้องดู MV เพลงนี้ก่อนเพราะว่านี่คือ MV ตัวสุดท้ายจาก Mono Spectrum ด้วยนะคะ Flex Flex Recommended Recommended Flex Flex Next Hour ชั่วโมงหน้า 5:00 นแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างทำอะไรกันอยู่ขอให้เย็นนี้ช่วงเลิกงานฝนไม่ตกไม่เทลงมาเป็นอุปสรรคของการเดินทางของพวกเรานะจริงๆไม่อยากทักเลยอะแต่ว่าพูดไปแล้วทำไงดีอ่ะเดี๋ยวยังไงชั่วโมงหน้าสิ่งที่ทุกคนต้องทำกันต่อคือฟังเพลงที่ Flex 104.5 นะคะอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นค่ะ

0: และเรียวอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นไปจนถึงนู่นทุ่มครึ่งเลยนะคะวันนี้หมดเวลาของเซนแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้ค่ะบ๊ายบาย Flex Flex Next Hour
1: เสด็จสู่แดนสวงไทยทั้งปวงน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างธนาคารออมสิน
2: ปอบะคอนปอบะปอบะคอนเอ๊ะ

0: รายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำ
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
2: 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต
3: 45 นาที

0: จักรวาลไหนซิงเกิลจาก Jigsaw Story featuring กับโมนิก้านะฮะส่งท้ายกันเลยในช่วงนี้1045 non stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ทักทายชาวเฟล็กซ์ด้วยนะฮะเย็นวันนี้อยู่กับ FJ ญี่ปุ่นครับผมสลับเวลากับ FJ เซนนิดหน่อยส่งทุกคนกลับบ้านหลังจากลุยงานกันมาทั้งวันแน่นอนแล้ววันนี้ก็เดินทางมาถึงวันสุดท้ายของครึ่งปีแรกกันแล้วนะฮะ30มิถุนายน เดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะเข้าสู่ครึ่งปีหลังกันแล้วสำหรับครึ่งปีแรกที่ผ่านมานะเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะได้เจอกับเหตุการณ์หลายๆอย่างมีเรื่องที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเสียใจดีใจรู้จักคนใหม่ใหม่นะครับแล้วก็ใครบางคนอาจจะหายไปจากชีวิตบ้างแต่บอกเลยว่าทุกอย่างเนี่ยมีฤดูกาลของมันเนาะถ้าเกิดคุณเจอเรื่องที่ไม่ดีมาเดี๋ยวมันจะผ่านไปคุณก็จะมีความสุขได้ในอีกสักวันนึงอย่างแน่นอนนะตอนนี้ใครที่กำลังไม่สบายใจอยู่นะครับเป็นกำลังใจให้ขอให้คุณเจอแต่สิ่งดีๆเรื่องดีๆคนดีๆในครึ่งปีหลังที่กำลังจะมาถึงนี้แต่ว่าเดี๋ยววันนี้ทุกคนจะเจอเรื่องราวดีๆแน่นอนนะฮะกับเพลงที่ผมจะจัดให้ได้ฟังกันถึงทุ่มครึ่งกันเลยนะเพราะว่าตอนนี้เชื่อว่าหลายๆคนน่าจะรถติดอยู่แน่นอน เพราะว่าอะไรฮะช่วงแบบ4โมงกว่าๆเนาะฝนตกลงมาก่อนจะเลิกงานแค่แป๊บเดียวนะฮะก็รถติดกันอยู่อยากฟังเพลงอะไรเพิ่มเติมรีเควสต์กันมาได้ที่ Flex Connect ของเราเดี๋ยว FJ ญี่ปุ่นจัดให้ฟังแน่นอนนะฮะ
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5

Together for Thaiเราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่ง

0: แน่นอนนะฮะว่าการเลิกลากันไปเนี่ยจะมีอีกหนึ่งฝ่ายที่เสียใจกว่าเสมอก็คือคนที่ยังรักอยู่นั่นเองแต่ยังไงนะครับบทสรุปที่มันดีที่สุดของทุกความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะไม่ใช่การพยายามรั้งกันไว้แต่ว่าคือการยอมรับความจริงตรงหน้าแล้วก็กล้าที่จะอวยพรให้อีกฝ่ายได้พบเจอกับความสุขในแบบที่เขาต้องการแม้ว่าตรงนั้นจะไม่มีเราอยู่ก็ตามนะฮะและนี่คือซิงเกิลใหม่จากราลินะครับโชคดีนะ Grow Apart เลือกเอามาส่งท้ายชั่วโมงแรกแบบนี้ใน Flex Recommended Flex like Recommended
1: Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: 5โมง56นาทีท้ายชั่วโมงแรกกับ FJ ญี่ปุ่นนะครับผมชั่วโมงหน้าเดี๋ยวเรากลับมาอยู่กันต่อแน่นอนยังมีอีกหลายเพลงเลยที่ชาว Flex เนี่ย Request กันเข้ามาอย่าพึ่งไปไหนเดี๋ยวกลับมาฟังกันด้วยหลังจากเคารพธงชาตินะฮะแล้วก็ต้นชั่วโมงเนี่ยจัดเอาไว้แล้ว3เพลงนี้

0: นี่เรียกว่าเอาใจทั้ง Gen Z Gen Y กันเลยนะฮะรถติดอยู่ไม่เป็นไรยังไม่เหงาแน่นอนชั่วโมงหน้ากลับมาเจอกันนะครับกับ FJ ญี่ปุ่นที่นี่ Flex 104.5
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: กลับมาอีกครั้งกับวาไรตี้ในตำนานที่ไม่มีใครไม่รู้จักทัวร์ Academy Fantasia 2026ชิงรางวัลรวมมูลค่ากว่า10ล้านบาทกับเส้นทางสายอาชีพสุดเข้มข้นบนเส้นทางสายดนตรีและการแสดงชมสดตลอด24ชั่วโมงได้ที่แอปพลิเคชัน True Vision Now และ True Vision ช่อง334ร่วมลุ้นร่วมโหวตให้กับนักล่าฝันที่คุณชอบเพื่อตามหาความฝันกับทัวร์ Academy Fantasia 2026
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซเปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
3: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซหอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music
2: 10เพลงฮิต45นาที

นี่10เพลงยาวๆเพลินๆกันเลยนะฮะ1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ยังคงไม่ไปไหนยังอยู่กับ FJ ญี่ปุ่นต่อเนื่องกันเลยนะฮะส่งท้ายกันไว้เมื่อกี้เป็น1ซิงเกิลที่หลายๆคนน่าจะร้องตามกันได้แหละเนาะซิงเกิลจากนาน่านะครับโลมาไม่ใช่ปลาซึ่งมันก็จะมียุคนึงแหละเวลาที่มีคนบอกว่าส่งโลมาคือจริงๆเนี่ยเขาหมายถึงโลเคชั่นใช่ไหมว่าจะให้ไปที่ไหนแบบส่งแบบมาอะไรอย่างนี้แต่เรายังไงฮะส่งรูปโลมาไป มันจะเป็นยุคแบบหลายปีที่ผ่านมานะแต่วัยรุ่นเจนซีก็อาจจะไม่เข้าใจอาจจะปีลึกนิดหน่อยนะครับผมฉะนั้นใครที่รู้จักเนี่ยบอกเลยว่าคุณอาจจะไม่เด็กแล้วนะฮะอายุกันชั่วโมงนี้นะครับก็เดี๋ยวอัปเดตกันหน่อยสำหรับคิวของ Flex Talk ของเราอยากให้ชาว Flex เนี่ยล็อกคิวไว้เลยนะวันที่3กรกฎาคมนี้เพราะว่าเราจะมี6หนุ่มเสือเด็ก82 Major นะฮะเป็นแร็ปเปอร์รุกกี้ตัวตึงระดับพวกทำถึงที่จะบุกมาสาดความหล่อแล้วก็ energy แบบบ้าพลังกันแบบสดๆแน่นอนที่ Flex 104.5 ของเราพร้อมกับชวนทุกคนนะครับไปคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเขาด้วยตัวเองเลยนะบอกเลยว่าคือวงนี้เนี่ยเวลาอยู่บนเวทีเพอร์ฟอร์มนะฮะโอ้โหแรปดุเป็นเสือทุกคนแต่ตัวจริงคือน้องหมาเด็กสายฮาที่ต้องบอกว่าขยันสร้างมีมไม่หยุดเลยนะฮะฉันใครอยากจะมาเห็นความน่ารักความโบ๊ะบะของหนุ่มๆเนี่ยหรือว่าจะมาพิสูจน์ความหล่อสร้างเรื่องและคาริสมาสุดกวนของพวกเขาแบบสดๆกันที่หน้าสตูดิโอของเราเนี่ยติดตามรายละเอียดได้เลยนะครับที่เพจของ

0: Flex Connect แล้วก็อย่าลืมไปสะสมคอยส์แล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันทางแอป Flex Connect กันไว้ด้วยนะ
1: 10:45 Non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104

0: ทอร่าอาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
1: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
2: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

แม่ใครที่เป็นคนโสดแล้วก็เดินทางไปขอพรแทบแบบทุกพระแม่กันแล้วก็น่าจะเข้าใจเพลงนี้กันเป็นอย่างดีเลยนะครับผมแล้วก็ต้องบอกว่าเปิดตัวได้แบบอลังมากๆนะสำหรับมางเพลงนี้เป็นการเปิดตัวแล้วก็เป็นศิลปินเดี่ยวหญิงคนแรกของค่ายลิทเอนเตอร์เทนเมนต์ด้วยนะฮะคิวปิดนะครับที่ได้แม่ฮายอภพรมาร่วมฟีเจอริงด้วยทำให้เพลงนี้สนุกสนานแล้วก็ต้องบอกว่ามีความเป็นไทยมีแบบความลุกทุ่งผสมความป๊อปอะไรแบบนี้นะฮะกลิ่นไอความเป็นไทยเนี่ยคือแบบสุดยอดมากๆเลยนะผมชอบมากเพลงนี้ควรจะแมสบอกเลย wow. ส่วน MV ใครที่ยังไม่เคยดูนะฮะลองไปเสิร์ชหาดูกันได้ใน Lit Entertainment รับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับส่งท้ายกันในชั่วโมงนี้นะฮะกับ Flex Recommended Flex Next Hour ใกล้จ้า1 ทุ่มกันแล้วนะฮะยังไงเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเรากลับมาอยู่กันต่อแน่นอน

0: ใครที่ request เพลงของพี่เบิร์ดเข้ามานะฮะเดี๋ยวรอฟังกันด้วยอย่าทำอย่างนี้ไม่ว่ากับใครเข้าใจไหม
1: Flex Flex Next Hour
2: กับ On Air รู้ตัวช้าไปอาศัยเกินแก้ Media Addict ร่วมกับโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อ

0: โรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณท้องกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครทนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครทน Hospital หรือ Media Addict Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร024509999
1: แจกกระนำกลางปีกับ Flex 104.5 ยิ่งฟังมากยิ่งมีสิทธิ์มากกับกิจกรรม Flex Pay I Love My Job ไปเติมไฟฮีลใจกับของรางวัลกว่าแสนบาทรีชาร์จพลังชีวิตให้คุณกลับมาเป็นชาวออฟฟิศสายสตรองไม่ว่าจะเป็นบัตรคอนเสิร์ตที่ให้คุณไปฟินกับศิลปินที่ชอบเปลี่ยนเบอร์ปรึกษาดวงแบบส่วนตัวกับแมนการินและแม่หมอต๊อกแต๊ก A4 หรือเลือกไปผ่อนคลายกับสปาต้นตำรับญี่ปุ่นที่อิชิรินเวลเนสไปยืดเส้นยืดสายที่ The Loft Club Sport และ Social Club ดีไซน์สุดเฮ็ดหรือยกกวนไปฮีลใจกับบุฟเฟ่ข้าวต้มกุ้ยฝรั่งที่ครัวหลวงข้าวต้ม3ย่านง่ายๆแค่โหลดแอป Flex Connect แล้วสะสมการฟังเป็น Flex Coin แล้วร่วมสนุกลุ้นของรางวัลทั้งหมดนี้ไปฟรีๆ
2: ที่ Flex 104.5สนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

และนี่คือถ้าวันนั้น if I ซิงเกิลจาก Your Boy TJ featuring กับเล็กรัชเมธก็เชื่อว่าตอนนี้น่าจะส่งทุกคนถึงบ้านกันแล้วเนาะแต่ถ้าเกิดว่าใครยังไม่ถึงบ้านยังอยู่บนท้องถนนนะครับหรืออาจจะแวะไปหาอะไรทานกำลังกลับบ้านเนี่ยยังไงเดี๋ยวชั่วโมงหน้าอยู่ต่อกับ FJ พี่ต้นได้เลยนะฮะ เดี๋ยววันนี้ผมต้องไปก่อนแล้วพรุ่งนี้เรากลับมาเจอกันเวลาปกติของผมเลยบ่าย 2:00 ถึง 5:00 นเย็นวันนี้ก็พักผ่อนให้เต็มที่นะครับลุยงานกันต่ออีก1วันพรุ่งนี้วันพุธกลางสัปดาห์แล้วก็จะเข้าสู่ครึ่งปีหลังกันแล้วด้วยวันที่1กรกฎาคมนะฮะอ่ะไปก่อนแล้วพรุ่งนี้เจอกันนะครับบ๊ายบาย

0: ้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711 หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนพอต่อ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

ซิงเกิลจาก YX เขื่อนนะครับกับเพลงหากเธอเคยรักใครนะครับหรือว่า If You Love นะครับและตอนนี้ขอต้อนรับชาว Flex ทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาของ FJ ต้นนะครับมารายงานตัวแล้วนะครับในคืนวันที่30มิถุนายนนะครับเผลอแป๊บเดียวเนี่ยก็เข้าสู่วันสุดท้ายของเดือนมิถุนาแล้วด้วยนะครับและต้นก็อยากจะมาย้ำกับทุกคนจริงๆนะฮะสำหรับเดือนหน้านะครับล็อกคิวกันเอาไว้เลยนะฮะวันที่3กรกฎาคมนะครับเตรียมตัวเจอกับ6หนุ่มเสือเด็ก82 Major นะครับจะบุกมาสาดความหล่อและ Energy บ้าพลังกันสดๆที่ Flex 104.5 พร้อมชวนทุกคนไปดูคอนเสิร์ตใหญ่ของพวกเขาด้วยตัวเองนะครับสำหรับใครที่อยากจะมาเห็นความน่ารักโบ๊ะบ๊ะนะครับมาพิสูจน์ความหล่อสร้างเรื่องและคาลิสมาสุดกวนของพวกเขานะครับก็มากันได้เลยที่สตูดิโอ Flex 104.5 ของเรานะครับติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะฮะที่เพจ Flex Connect แล้วก็อย่าลืมนะฮะไปสะสม Flex Coin แล้วรีดีมรับสิทธิ์เข้าพื้นที่กันได้ทางแอป Flex Connect ด้วยนะครับทุกคน

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงแรกของต้นกันไปด้วยเพลงเศร้ากันหน่อยดีกว่านะฮะซิงเกิลจาก Pearl Peach นะครับกับเพลงไม่มีวันไหนที่ไม่คิดถึงนะครับก็เป็นเพลงที่จะเล่าถึงการโหยหานะครับแล้วก็เฝ้านึกถึงผู้คนที่ได้หล่นหายไปจากชีวิตนะครับไม่ว่าจะเป็นการจากกันโดยสิ้นสุดความสัมพันธ์นะครับหรือว่าการจากลาแบบไม่มีวันหวนกลับมาได้อีกนะครับ FJ ต้นก็ขอเปิดเพลงนี้ให้เลยนะครับส่งท้ายชั่วโมงแรกกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex like Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: เผื่อแป๊บเดียวก็ใกล้จะ3ทุ่มแล้วนะครับในชั่วโมงหน้าทุกคนก็ยังคงอยู่กับ FJ ต้นนะครับและแน่นอนที่สุดว่าต้นมีเพลงเพราะๆรอทุกคนอยู่นะครับจะมีเพลงอะไรบ้างไปฟังกันเลยครับ

0: รอเลยนะครับรอฟังกันได้เลย3เพลงนี้ต้นจัดเอาไว้ให้ทุกคนได้ฟังกันเรียบร้อยแล้วต้นชั่วโมงหน้าแน่นอนที่ Flex 104.5 เจอกันครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตFlex Flex Recommended This Week จำไว้อิงวรัน

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5 Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
2: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มที่ Flex 104.5
0: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
1: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์020351711หรืออีเมล info@flexstation.net
0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกบนปตอ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดย How Are You Faced พบกับศิลปินอาทินนทนนท์ยังโอม Tattoo Color Time Thai 17และ18กรกฎาคมนี้ที่ MGI Hall Bravo BKK กดบัตรได้แล้วที่ eventpop.me

0: FJ ต้นกลับมาแล้วนะครับทุกคนมาเปิดเพลงเพราะๆให้กับชาว Flex ทุกคนได้ฟังกันต่อนะครับจัดหนักจัดเต็มกันไปเลยเนาะตั้งแต่ต้นชั่วโมงนะครับกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับทิ้งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจาก First Anuvad Featuring กับ C9 นะครับกับเพลงยินดีเสมอถ้าเธอได้เจอคนที่ดีกว่านะครับและสำหรับใครที่ยังไม่เจอกับคนที่ดีกว่านะครับบอกเลยว่าล่าสุดเนี่ยเขามีผลสำรวจออกมานะครับว่ากว่า 85% ของคนไทยนะครับเคยเผชิญกับภาวะความโดดเดี่ยวนะฮะและ 72% นะครับจะเป็นกลุ่มคนที่โหยหาความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งมากกว่าความสัมพันธ์แบบผิวเผินนะครับและในขณะที่หลายๆคนเนี่ยยอมรับเลยนะครับว่าโฟกัสกับงานและการเรียนมากเกินไปนะฮะจนไม่มีเวลาใช้ชีวิตหรือสร้างความสัมพันธ์ใหม่ๆนะครับซึ่งผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเขาก็แนะนำเลยนะครับว่าความโดดเดี่ยวเนี่ยมันไม่ได้กระทบแค่จิตใจนะครับแต่ยังส่งผลต่อสุขภาพการนอนและประสิทธิภาพการทำงานอีกด้วยนะฮะก็สำหรับใครที่กำลังรู้สึกโดดเดี่ยวนะครับไม่เป็นไรนะฮะ FJ ต้นจะคอยอยู่เป็นเพื่อนชาว Flex ทุกคนเองนะครับพร้อมกับเปิดเพลงเพราะๆให้กับทุกคนได้ฟังกันแน่นอนฮะ
1: 10:45 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
2: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: เตรียมพบกับปรากฏการณ์ความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ Attitude ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30พฤษภาคมนี้ที่ imethai.com
3: นี่ๆแมวกินอาหารดีอ่ะสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมี

0: จัดให้ฟังกันไปนะฮะกับอีกหนึ่งเพลงช้าๆนะครับ When I น้อยใจจาก Level นะครับก็ถือว่าเป็นบอยกรุ๊ปวงแรกของค่าย Lit Entertainment ด้วยนะฮะก็มีสมาชิก8คนนะครับกันดั้มเมลโนเอลสตรองเจมส์แพทเทิร์นเก่งและวิกเตอร์นะครับเพลงนี้นะฮะเขาก็จะพูดถึงอาการของคนขี้น้อยใจนะครับที่ไม่กล้าพูดตรงๆออกไปนั่นเองครับ FC ต้นเปิดให้คนได้ฟังกันแล้วนะฮะส่งท้ายกันไปเลยกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Flex Next Hour
0: ตอนนี้ก็ใกล้จะ4ทุ่มแล้วด้วยนะครับเวลาผ่านไปเร็วจริงๆนะฮะต้นเชื่อว่าชาว Flex หลายๆคนเนี่ยก็น่าจะเตรียมตัวที่จะเข้านอนกันแล้วนะครับสำหรับในชั่วโมงหน้านะฮะต้นมี3เพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันต้นชั่วโมงครับ

0: อนเสิร์ตใหญ่ในรอบ20ปีของวงที่ทำให้เพลงไทยโคตรมัน Lido Lighthouse Nostalgia Replay Presents Buddha Blessedให้คุณได้สัมผัสบรรยากาศใกล้ชิดกับเซตลิสต์เพลงลึกที่ไม่ควรพลาด18กรกฎาคมนี้เจอกันบัตร Regular Ticket 899บาทบัตร Free Flow Ticket 1,499 บาทได้รับแก้วทัมเบลอร์ลายพิเศษเฉพาะงานนี้กดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
1: ขอให้พลังอำนาจพลังรัตไตช่วยดลบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
2: เมื่อทีพ็อปอยากเจ๋ง
3: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
1: นี่แหละครับบอส
2: แต่วงกำลังเจ๋ง
1: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
3: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง Awoof ของพวกเราน
4: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
2: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์3ทุ่มครึ่งทางช่องจีเอ็ม25เริ่ม20มิถุนายนคัดทางอาชีอี
5: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
6: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบกคนปตอ FM 104.5 MHz นำเสนอข่าวสารสาระบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ Trent 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยกลับมาอีกครั้งกับ True Academy Fantasia 2026ร่วมโหวตและติดตามนักล่าฝันที่คุณชื่นชอบที่แอป True Visions Now
2: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต 45 นาที

มาครับมาแล้วนะฮะกลับมาฟังเพลงเพราะๆกับ FJ ต้นกันต่อนะครับในชั่วโมงสุดท้ายของคืนนี้แล้วด้วยนะฮะก็จัดให้คนได้ฟังกันไปนะครับ10เพลงเพราะต่อเนื่องกับช่วง1045 Non-Stop Music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5 นะครับส่งท้ายกันไปนะฮะซิงเกิลจากอิงรันทอนนะครับกับเพลงฝากใจนั่นเองครับและไหนๆพูดถึงอิงรันทอนแล้วนะครับล่าสุดเนี่ยเขาก็มีการประกาศจัดคอนเสิร์ตใหญ่ของอิงรันทอนออกมาแล้วนะครับก็

0: บอกเลยว่าจัดเต็มให้ชาวเพื่อนหมูแดงได้ดูกัน2วันเลยนะครับแล้วบอกเลยว่าคอนเสิร์ตนี้เนี่ยไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าจะจัดแบบวงออร์เคสตราด้วยนะครับปกติเนี่ยเราแค่ฟังเสียงของคุมอิงนะครับก็ฟินหูแล้วนะฮะรอบนี้นะครับเตรียมหูเคลือบทองกันได้เลยนะครับก็ต้องรอลุ้นนะฮะว่าโชว์จะออกมาเป็นยังไงนะครับต้นเชื่อว่าแฟนๆหลายๆคนก็น่าจะตื่นเต้นกันแล้วนะครับบอกเลยว่างานนี้นะฮะเขากดบัตรกันวันที่8สิงหาคมนะครับวอร์มนิ้วรอกันได้เลยที่อีเวนต์ป๊อปนะฮะและงานเนี่ยจะจัดขึ้นวันที่3และวันที่4ตุลาคมนะครับที่ UOB Live Hemisphere นะครับส่วนผังราคาเบเนฟิตนะครับอดใจรอประกาศกันอีกสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับถ้ามีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ย FJ ต้นก็จะเอามาอัปเดตให้คนได้ฟังกันแน่นอนครับ
1: 10:45 Non-stop music 10 เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5ตับออนแอร์รู้ตัวช้าไปอาศัยเกินแก้มีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 นเป็นต้นไปณท้องกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครธน Hospital หรือ Media Addict Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร024504

0: ทิ้งท้ายชั่วโมงสุดท้ายของ FJ ต้นในค่ำคืนนี้นะครับไปด้วยซิงเกิลจากพี่มี่ปามี่นะครับกับเพลงหลุมอากาศนะครับก็เป็นเพลงที่เขียนขึ้นจากประสบการณ์จริงของปามี่ด้วยนะครับที่เขาเนี่ยต้องใช้ชีวิตอยู่ในโรงพยาบาลนะครับ FJ ต้นขอเปิดเพลงนี้ให้ทุกคนได้ฟังกันเลยนะฮะกับช่วง Flex Recommended ครับ
1: Flex Recommended Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน
0: และสำหรับตอนนี้นะครับต้องบอกเลยว่าเวลาหมดเวลาของ FJ ต้นในคืนนี้แล้วนะครับเวลา3ชั่วโมงเนี่ยมันผ่านไปเร็วจริงๆนะครับทุกคนแต่ทุกคนไม่ต้องเสียใจนะครับต้นขอทิ้งท้ายเอาไว้เลยนะฮะกับ3เพลงนี้ให้คนได้ฟังกันต่อก่อนนอนครับ

0: 3เพลงนี้นะฮะทิ้งท้ายเอาไว้ให้ทุกคนที่ได้ฟังเนี่ยนอนหลับฝันดีแน่นอนนะครับตอนนี้ FJ ต้องก็ต้องไปก่อนแล้วนะฮะกลับมาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิมของเรา 20:00 ถึง 21:00 เหมือนเดิมที่ Flex 104.5 บ๊ายบายครับ
1: Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตห้ามพลาดกับรายการFlex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
2: Yeah right
1: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5 โดยก๊อบกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาชิ้นโตอร่อยสะใจทุกคำกับก๊อบกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณโทโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่ประโยชน์จัดชัดทุกคำสนใจลงสื่อโฆษณาของ Flex 104.5 ติดต่อได้ที่เบอร์02-035-1711หรืออีเมล info@flexstation.net น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
3: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido

Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: 10:45 non-stop music 10เพลงฮิต45นาทีที่ Flex 104.5
1: อยากให้อ้อนทุก

0: เช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
1: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกัน
3: เชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
2: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
3: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
2: ส่งก่อนรวยก่อน
3: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
2: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
4: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
5: ตับอ่อนแอรู้ตัวช้าไปอาศัยเกินแก้มีเดียแอดดิกร่วมกับโรงพยาบาลนครธนชวนคุณมารู้ทันโรคตับโรคเงียบที่หลายคนมองข้ามในงาน Good Health Great Heart ร่วมพูดคุยกับแพทย์เฉพาะทางในหัวข้อโรคตับเรื่องใกล้ตัวที่หลายคนไม่รู้พร้อมกับแขกรับเชิญคนพิเศษคุณเจนนี่ปานันพบกัน4กรกฎาคมนี้เวลา 9:00 น.เป็นต้นไปณท้องกิจกรรมชั้น1โรงพยาบาลนครธนลงทะเบียนฟรีได้ที่ Facebook นครธน Hospital หรือ Media Addict Thailand สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 02-450-9999

0: Lidl Lighthouse เวที360องศามาแล้วคอนเสิร์ตไซส์เล็กให้คุณได้คอนเนคกับศิลปินที่ชอบติดขอบเวที15กรกฎาคมพบกับวงคณะสุเทพและ Something Sweet 22กรกฎาคมพบกับวง Slap Kiss และ Sound Sleep บัตรราคา360บาทกดบัตรได้แล้ววันนี้ทาง Ticket Melon ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่เพจ Lido Connect สนับสนุนเครื่องดื่มโดย Royal Gateway
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
3: FJ Zen ขอส่งความฟินยกออฟฟิศฟินกับกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้รสชาตินุ่มละมุนด้วยส่วนผสมจากนมสดจริงถูกใจคอกาแฟนมรสชาตินุ่มๆดื่มก็ง่ายหรือจะทานคู่กับอะไรก็เข้ากันและถ้าใครเป็นคอกาแฟตัวจริงขอแนะนำกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่เปิดปุ๊บได้กลิ่นหอมกาแฟปั๊บส่วนรสชาติต้องบอกเลยว่ากลมกล่อมสุดๆพร้อมของหวานจากร้านคูโมแลบและร้านมูเน่ให้การทำงานวันนี้เป็นกู๊ดโมเมนต์ของทุกๆคนแค่โหลดแอป Flex Connect ตอนนี้แล้วลงทะเบียนก็มีสิทธิ์ลุ้นฟินอิ่มฟรีที่ Flex 104.5
1: Flex Delivery ลุ้นฟินอิ่มฟรี
2: โดยกาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ลาเต้นุ่มละมุนนมสดจริงและเบอร์ดี้เอสเปรสโซ่หอมกาแฟกลมกล่อมยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลย
4: ถึงเวลาปล่อยความสร้างสรรค์ให้โลกได้เห็นมาร่วมส่งพลังเพื่อสร้างอนาคตไปด้วยกัน PTT Digital Art 2026ชวนน้องๆมัธยมอุดมศึกษาและประชาชนอายุไม่เกิน35ปีร่วมส่งผลงานศิลปะดิจิทัลในหัวข้อส่งพลังสร้างอนาคตชิงเงินรางวัลกว่า 270,000 บาทพร้อมโอกาสต่อยอดผลงานเพื่อออกแบบสินค้าชุมชนส่งผลงาน 1-7 สิงหาคม 2569 สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้าพระยา
5: ขอให้พลังอำนาจพลังรัตไตช่วยนุบันดาลให้ผมเจอสมาชิกโดยปฏิหารด้วยนะครับ
6: เมื่อทีพอปอยากเจ๋ง
7: เราจะเดบิวต์วงกันใหม่
5: นี่แหละครับบอส
6: แต่วงกำลังเจ๋ง
5: นี่ห้องซ้อมของเราจริงๆเหรอครับ
7: บอสขอแนะนำไม้จะเข้ามาเป็นสมาชิกใหม่ของวง R Wolf ของพวกเราน
8: ายตอบได้ไหมว่าที่ทำไปเพราะทำตามความฝันที่ทำไปเพราะเรา
6: Lost to Light อยากจะดังหรือยังนะทุกวันเสาร์สามทุ่มครึ่งทางช่องGMM 25เริ่ม20มิถุนายนอันคัดทางอาชีอี
9: บางทีเราก็นึกอิจฉานายเหมือนกันนะ
2: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: รายการ Flex Talk Variety Talk Show ที่พร้อมเสิร์ฟทุกเรื่องราวของเหล่าศิลปินที่คุณชื่นชอบ
1: Yeah right
0: Stay tuned เลยที่ Flex 104.5
2: โดยก๊อฟกอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณมาม่ารสใหม่ไก่เผ็ดเกาหลีซุปปลาหมึกจริงใจคุณภาพพร้อมคุณน่ะทำน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5และดิจิทัลแพลตฟอร์มออนไลน์ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10เพลงฮิต45นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5

0: ากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 ออกอากาศจาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45
2: Non-stop Music
1: 10เพลงฮิต 45 นาที

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect 10:45 Non-stop Music 10 เพลงฮิต 45 นาที

0: ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
1: Flex Leg recommended this week. จำไว้อิงวรันต

0: ติดตาม playlist ที่ Flex recommend ได้ทุกสัปดาห์ที่ Flex 104.5
1: Is that good? ดีน่านมถั่วเหลืองผสมธัญพืชให้สิ่งดีๆมันต้องดีน่า
2: Flex 104.5

0: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยสถิตอยู่ในใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท Flex Station จำกัด
1: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Little Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
0: โดยเปลี่ยนเลยยางรถยนต์คุณภาพดี EV ก็ใช้ได้ยาง Dunlop Blue Respon TG
2: 10:45 non-stop music

0: 10:45 non-stop music 10 playing hit 45นาทีที่ Flex 104.5
1: เลี้ยงเข้าไปแล้วครับลูกนี้หลุดเข้ากรอบเขตโทษยิงเข้าไปแล้วครับโอ้โห
2: ไม่ว่าคุณจะเชียร์ทีมไหนก็มีสิทธิ์เฮไปด้วยกันเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลา
1: เชียร์กระหึ่มแจกกระหน่ำลุ้นโชครวมกว่า12ล้านบาท
2: แค่ส่งไปรษณียบัตรหรือโปสการ์ดออนไลน์ผ่านแอปพร้อมโพสต์หรือเป๋าตัง
1: ส่งก่อนรวยก่อน
2: สแกนก่อนคุ้มกว่าตั้งแต่1มิถุนายนถึง19กรกฎาคม2569
1: ไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

Flex Flex Next Hour กับธนาคารออมสินโดย Smart Social Bank for All Lives จากธนาคารออมสิน

0: Flex Flex Next Hour
1: กับธนาคารออมสินสนับสนุนโดยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
2: พวกเราไลแคนขอเป็นตัวแทนเจนใหม
3: ่ประกาศคำแถลงกินให้จริงใจเหมียวทั้งเมือง
4: โชโร่อาหารแมวของคนเจนใหม่อร่อยชัดทุกคำทำจากทูน่าเนื้อขาว
5: ชัดทุกคำว่าดีต่อไตไม่เติมเกลือ
4: ชัดทุกคำว่าเสริมพรีไบโอติกช่วยปรับสมดุลลำไส้

เตรียมพบกับปรากฏการความมันจาก82 Major กับคอนเสิร์ตเดี่ยวที่อัปเกรดความเดือดเพื่อ Attitude ไทยโดยเฉพาะเคลียร์คิวเตรียมนิ้วให้พร้อมเพราะโชว์ครั้งนี้กรุงเทพจะลุกเป็นไฟ82 Major Concert B-Bomb Be The Tiger in Bangkok 4 กรกฎาคมนี้ Idea Live Bravo BKK บัตรราคาเริ่มต้น 1,800 บาทเปิดจำหน่ายบัตร30 พฤษภาคมนี้ที่ IME Thai

0: คุณกำลังฟัง Flex 104.5 Live Broadcast จาก Lido Connect สยามสแควร์ทาง FM 104.5 และ Digital Platform Online ที่ Flex Connect
1: โดย CU Band Concert Echo Ops Spirits 15 กรกฎาคมนี้สยามพิคเนตกดบัตรได้แล้วที่ Ticket Melon
0: Flex 104.5